0: ซอยผมเนี่ยเถอะครับ
1: แม่งยังละมักทิกนี่
0: เมื่อบาดเตือนนี่ลูกเสียเมียหายเมียอุ้มลูกน้ำบูบาวลัดหาสองมือ